0: jaga. Does that describe a knee-height herbaceous shrub or a specific grass that is, of
1: I'm
0: course,
1: thinking so.
0: Yes, yes, of course. Yeah, things that are kind of annual. That's a hard one for me.
1: Stand by. There's a list of top 10. Let's go through them. There's the bladderwort.
0: Cool. Yes.
1: By the way, all 10 of these, I'm pointing my little gnome at you.
0: I can see that.
1: Okay. It's a
0: wand. I'll stand to attention. Huh? You're casting a charming spell on me.
1: I am. I want your knowledge.
0: Yes.
1: All 10 of these wildflowers have a superpower,
0: okay,
1: which is a bonus.
0: Good.
1: So there's bladderwort, then there's the star flower, which I think is also a calitrix.
0: Yes, yes, calitrix. I love that one. That's my favorite, which is actually, now that I talked about what is a herbaceous grass, that is a shrub. One of my favorite shrubs. Shrubs, Calyptrix extipulata.
2: เปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรของผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเคยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับ2ของโลก
3: หลังตามหลังมาอ๋อรองจากไทยด้วยเหรอ
2: ใช่อาจารย
3: ์นี่กำลังไม่ถึงมาเลเซียนะคุณ
2: ไม่มาเลเซียเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไทยแต่ว่าเขาได้เขาขายได้เยอะกว่า
3: เขาขายได้เยอะกว่าไงแล้วเขาไปผลิตน่ะเขาไปผลิตไอ้นั่นไงไอ้นี่ไอ้คอนดอมอ่ะส่งออกนอกทั่วโลกเลย
2: แต่ว่าสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือพื้นที่ปลูกยางเนี่ยมันกำลังลดลงอย่างต่อเนื่
3: อง
2: และอาจจะทำให้ปริมาณยางในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงในระยะยาวครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ลงพื้นที่ไปที่สุมาตราใต้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกยางสำคัญของอินโดนีเซียแล้วเขาก็ไปเจอว่าเกษตรกรจำนวนมากครับกำลังตัดสินใจโค่นต้นยางพาราที่ปลูกมานานหลายสิบปีเพื่อเปลี่ยนสภาพสวนยางเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับหนึ่งในเกษตรกรที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าการกรีดยางเนี่ยต้องทำทุกวันต้องใช้แรงงานจำนวนมากและรายได้ก็ขึ้นอยู่กับราคายางที่มันผันผวนด้วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแล้วในทางกลับกันปาล์มน้ำมันเนี่ยใช้แรงงานน้อยกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปกีดทุกวันเนาะแล้วก็สามารถขายผลผลิตได้ถี่กว่าทำให้มีรายได้สม่ำเสมอมากกว่าข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยางของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับพื้นที่ปลูกยางของประเทศลดลง 17% ลดลงไปเยอะมากนะครับในขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติก็ลดลงจาก3ล้านตันเหลือประมาณ2ล้านตันต่อปีในขณะเดียวกันความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันยังเพิ่มขึ้นทั้งจากอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางนะครับแล้วก็โครงการเบโอดีเซลของรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยเห็นว่าปาล์มน้ำมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือ ทีนี้พอฟังอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าราคายางดีทำไมเกษตรกรยังเลิกปลูกคำตอบก็คือการปลูกยางเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ราคาแค่อย่างเดียวมันต้องไปดูต้นทุนด้วยยางพารากรีดเกือบทุกวันและต้องพึ่งแรงงานนะครับแล้วก็ต้นยางเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต
3: ต้องตื่นแต่เช้าไปกรีดยางดูนะ
2: ใช่เนี่ยคุณฟังหลายท่านเนี่ยที่ฟังรายการเราอยู่เขาไปกรีดยางอยู่ก็มีนะครับแล้วในขณะที่ปาล์มน้ำมันเนี่ยแม้จะลงทุนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มให้ผลผลิตเนี่ยมันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะฮะและที่สำคัญต้นทุนแรงงานต่ำกว่าพอยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียผลักดันการใช้เบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับก็ทำให้ความต้องการ
3: มากขึ้นด้วย
2: ใช่มันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะครับอาจจะเปลี่ยนสมดุลของตลาดยางพาราของเป็นยางธรรมชาติของโลกนะครับเพราะว่าพอผู้ผลิตรายใหญ่ลดพื้นที่ปลูกยางลงอุปทานในตลาดโลกก็อาจจะตึงตัวมากขึ้นในระยะยาวประเทศผู้ผลิตรายอื่นไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเวียดนามเป็นมาเลเซียอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของตลาดและในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆประเทศในแอฟริกาก็กำลังขยายการผลิตยางเข้ามาทดแทนการกำลังการผลิตที่ลดลงของอินโดนีเซียด้วยนะครับแต่ว่าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงยังไงเพราะว่าไทยเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกยางธรรมชาติที่รายใหญ่ที่สุดของโลกเลยคือถ้าหากผลผลิตของอินโดนีเซียลดลงต่อเนื่องระยะยาวอาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอาจจะทำให้ราคายางบ้านเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือเปล่า
3: ดีขึ้น
2: ใช่แต่ว่าในอีกด้านนึงไทยก็ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรกลับมาปลูกยางมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าการขยายตัวของปาล์มน้ำมันจะส่งผลราคาต่อราคายางของตลาดโลกยังไงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกในวงกว้างเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ
3: นะ ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ประเทศที่ผู้ผลิตยางพารามากที่สุด3อันดับแรกอย่างที่บอกเนาะประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเขาลดการปลูกแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเหลือไทยกับมาเลเซียแล้วนะ
2: มันจะเป็นเหมือนบ้านเราไหมที่แบบว่าเห็นปลูกอะไรก็แห่ปลูกกันไปหมด
3: ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดไปอ่ะใช่ไอ้ผลิตปาล์มน้ำมันนี่มันเนี่ยต้นปาล์มอ่ะมันราคา
2: ปลูกทีเดียวดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์
3: ง่ายกว่าง่ายกว่าเนาะ
2: ใส่ปุ๋ยพรวนดินไม่ต้องมานั่งกรีดยางกันทุกวัน
3: ใช่เนาะอันนั้นคือทำให้ค่าแรงมันสูงขึ้นด้วย
2: ใช่ครับ
3: นะแต่ที่ปลูกยางพาราเนี่ยนะอาทีนี้มาเรื่องมาเลเซียคุณฟังคงจำกันได้ว่ากรณีที่นักบินมันมีนักบินชาวมาเลเซียเนี่ยนะวัย39ปีถูกจับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะที่สนามบินในกรุงจาการ์ตาเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบยาอีนะน้ำหนักประมาณ26กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเขาและยังตรวจปัสสาวะนะพบว่านักบินคนนี้มีสารโคเคนแล้วก็เมทฟาตามีนในร่างกายอีกด้วยนะพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่มการบินมาเลเซียเนี่ยนะหรือเรียกว่า Malaysian Aviation Group เนี่ยได้ออกมาประกาศเลยประกาศชัดออกมาเลยว่าจะมีการบังคับตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองนะหลังจากอย่างที่ทราบกันอยู่เนี่ยหลังจากที่นักบินของสายการบิน Malaysian Airlines เนี่ยถูกจับที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะทีนี้กลุ่มการบินมาเลเซียเนี่ยนะหรือเรียกกันสั้นๆว่า MAG เนี่ยนะหรือ Malaysian Aviation Group เนี่ยนะคะก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดภาคบังคับกับนักบินของ Malaysian Airlines เนี่ย 1,260 คนโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี้เนี่ยนะทีนี้นักบินที่ไม่เข้ารับการตรวจภายในกำหนดเนี่ยจะถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่นะจนกว่าจะผ่านการตรวจตามระเบียบของบริษัทแล้วก็ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยมาตรการที่ว่านี้ก็จะเสริมการสุ่มตรวจสารเสพติดที่มีอยู่เดิมแล้วก็จะขยายไปยังนักบินแล้วก็ลูกเรือของทุกสายการบินนะในเครือของ Malaysian Airlines ก็ได้แก่Malaysia Airlines Flyfly แล้วก็ Amal นี่นะคะกลุ่มการบินของมาเลเซียยังระบุนะคะว่านักบินเนี่ยนะที่ถูกจับเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บินในเที่ยวบินกรรมที่ว่าปลายเดือนที่แล้วที่ถูกจับนะก็ยังโชคดีนะที่เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินนะแต่ว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ในคอกพิทในฐานะเป็นผู้สังเกตการที่เรียกว่าคอกพิทก็คือในห้องนักบินนะคอกพิทจัมซีทนะพร้อมกับย้ำอย่างนี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้แล้วก็ขัดต่อมาตรฐานวิชาชีพของบริษัทด้วยทั้งนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยเขามีกฎหมายนะปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดโดยความผิดค้ายาเสพติดอาจมีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะคุณ
2: ค่อนข้างหนักสำหรับโทษ
3: แรงเลยแหละมาเลเซียกับอินโดนีเซียโทษเขารุนแรงมากค่ะ
2: ครับมาดู ขออภัยครับมาดูอีกหนึ่งข่าวของกัมพูชากันบ้างอาจารย์ไม่ได้นำเสนอนานแล้วนะเรื่องของกัมพูชาเนี่ย ก็ไปดูรู้ข่าวรู้ราวเนาะว่าตอนนี้กัมพูชากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็เขามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับอาจารย์ก็คือพลังงานเนี่ยเอาจริงก็คือหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับคือถ้าหากกัมพูชาสามารถผลิตน้ำมันหรือว่าก๊าซได้เองประเทศก็จะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานแล้วก็ต้นทุนค่าไฟฟ้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชานะครับนายแก้วรัตนัตนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์นะครับบอกว่าวิกฤตพลังงานโลกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้รัฐบาลกัมพูชาเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของตัวเองไม่สามารถพึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปและหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือพื้นที่ทางทะเลที่กัมพูชาและไทยมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันบางส่วนเนี่ยซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในด้านน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติสูงกัมพูชาเขาบอกว่าการแก้ไขข้อพิพาทด้วยกลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS เนี่ยนะครับเป็นแนวทางสันติที่จะช่วยเปิดทางให้เกิดการลงทุนได้ในอนาคตรัฐมนตรีก็ยอมรับด้วยนะครับว่าต่อให้สามารถ หาข้อยุติเรื่องของเขตทางทะเลได้วันนี้แต่ว่าการพัฒนาแหล่งพลังงานเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีทั้งด้านของเงินทุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาเขากำลังทำตอนนี้ก็คือการวางรากฐานสำหรับอนาคตมากกว่าการคาดหวังผลในระยะสั้นซึ่งปัจจุบันครับกัมพูชาเนี่ยยังต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมากทั้งเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวไฟฟ้าบางส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าช่วงหลังนี้ครับรัฐบาลจะลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ